0: สวัสดีครับน้องสาวน้องสาวชื่อว่าใดฮะ
1: สวัสดีเจ้าอายชื่อเล่นเจ้าชื่อน้องอ้อยเจ้าอายชื่อแป๊ะเจ้าชื่อถนงศักดิ์เจ้าอาย
0: เอ้ยนั่นเตอะ

ปูกับไอ้สาดลูกเป้าวาดกำนันสองพอตกตอนควายไปกับสลายเจ้าของห้องบ่มมาตอนสอนเสื้อสีส้มควบรถห่มๆกันเหยียดเต้าควาย

ขับจ้าปลอดภัยขับไวมีเสียวขับบะลิ้วลงห้องขับกางโองมีจนขับประสบภัยน้ำใจบะมีขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะขับขับพี่น้อง

คณะดาวรุ่งเชียงใหม่ขอเสนอสอพื้นบ้านล้านนาเรื่องอาชีพสมัยใหม่สอโดยแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมนพ่อครูขวัญดาเชียงตาควบคุมโดยวิทวัฒน์โนบังรอนต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังได้ณโอกาสบัดนี้

0: กาข้อจะกลัวมันทำไมหันเข่าเข้าไปนักแต่นักว่าเดี๋ยวก็ได้ออกมาลอยตาลอยหน้าแน่จริงยับหากายับหาไปเลย
1: มากลัวข้อเลยคุณ

จะโอ้ความจริงมาแข่งกับพลจันผู้ใหญ่เคียงจะไปมาสลิดหัวไปไผ่ตึงบ่เอาตัวมันเฮ้ยจะเลือกสู้

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

ที่ฟังอยู่ทราบรู้เหตุผลถึงสัตว์ยันดอกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮาได้

0: างวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเจียง

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ดูผลงาน
2: ทำไมมีอะไร
1: เออ
2: ทำไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
3: ขอถ่ายไป
1: เยี่ยมไป

0: ยเบียร์มาแล้วเว้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาสวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ยคิงใครโดนกะโหมันไปกินขี้เคียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่แห่สิกู
0: เนี่ยได้ผลได้ผลด้วย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: คิงใครโดนตีนตั้งกะ
3: เฮ้อะไร
2: ม
3: าแห่แล้วจ้าไม่แห่แล้วจ้าเมียจ๋า
2: อะไร
3: โอ้ยไหนว่าคิดว่าจะคาถาคิดได้ผลเนี่ย
1: โอ้โหโทษทีโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได
2: ้
1: เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เองต้องใช้ไม้นิ่ม
3: ๆยังมีอ่ะพี่อุ๋งอ่ะ
1: โอ้ยใช้แค่สองคำเท่านั้นเอง
3: ว่าไหนบ้อง
1: จ๋าจ้า
3: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
3: ตายแน่นะ
1: แน่นอนตาย
3: จ้าจ้า
1: ใช่
3: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
3: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: คาถาไป

0: ไอ้ตู้คิดแน่ใจว่าได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอน
0: ลองดูมาละมาละ
2: ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: าเดี๋ยวนี้คิงคิดจะมีเมียน้อยแม่นก็
3: จ้า
0: ว้าย
2: โอ้ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปแม่นก็
3: จ้า
0: ว้ายไอ้ตู้มีไหนอย่าไปดิใกล้ใกล้อย่าไป
2: ไอ้ฮอน
3: จ้า
2: คิงใครโดนตีนตั้งมาตะกี้แฮมแม่นก
3: ็จ้า
2: จ้าละจ้าละ
3: อะไรมาจ้า
2: ละ
3: มาจ้าละจ้าเมียจ้าอะไรอะไรอะไร
0: เมื่อกี้บอกว่าตายอ่ะ
1: แม่นแต่ฮะไม่ได้บอกว่าใครตายเหรอ
0: โอ้ยแล้วคาถานี่คิงใจกับเมียคิดตลอดเลยอ่ะ
1: อุ้ยใช้ตลอดเลยเหิน
0: แล้วเมียคิดไปไหนอ่ะ
1: มันหนีไปละ
0: เข้า

0: แม่มันแม่มันบัดเดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บัดนั้นมาถามข้าเรื่องไก่นอกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยอะกะเมื่อคืนบื้อหนูข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: ไอ้บอดไอ้บอดวันนี้เฮาไปลักไก่ดังใดแท้บ่ะ
1: ก็ติถึงวันนะกา
0: ปีวันไหน
1: โอ้กบที่เฮาไปเอากูเตื้อ
0: ไอ้แหน่หม
1: ้อ
0: เอ้เปิ้นจะฮู้กาบอด
1: โอ้เปิ้นมาจําไก่มีเปิ้นเลาะ
0: ขี้หันกา
1: โอ้เฮาฮู้
0: เอามาคั่วแห้งบ่ะเน
1: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
0: ฮะไอ้เฮือนไหน
1: บ่ใจไอ้เฮือนแกงเหมือน
0: ไอ้บ่ลืมใส่ไม้จั่นเด้อว่ะ
1: เออหาเก็บมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวด้วยนะ
0: นี่ปี่ด้วยเนาะ
1: อื้อนะ
0: ไม่กุศลด้วยนะ
1: ไปไปบ
0: ่ฮะอ่ะเพกะเพกะพี่ไปไปไหนนะปู๊ดน่ะมาทําเพกะ
1: เออๆๆ
0: โอ้ยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บุละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะเนอะอันนี้ให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะกายไม่ใครกะ
2: จะไปอูดดัง
1: กายไม่ดำ
2: เพื่อนจะหู
1: เอาไก่ปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดนะบ้า
2: อือนะเอาหมดนะกะ
0: เอาหมดเราห้างก็ได้ละบ้า
1: เอาไปล้ำเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองนี่มันตวงบ้า
2: หนวกปูหนวก
1: ไอ้ยิง
2: ไอ้บอดจะไปเท่ากัน
1: มาจังเพ่ไอ้บอด
2: มาจัง
1: เพ่

0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติบ่มีเกียรติไร้เกียรติและก็น่ารังเกียจทุกท่านในวันนี้หมู่บ้านของเขาบ้านห้วยมาพะล้มตำบลเฮียเบอร์อำเภอปางกระดังมีความยินดีทำพิธีเปิดเตาเผาผีเนื่องจากบ้านเฮาระยะนี้นะครับมักจะมีการตายหนีกันเป็นจำนวนมากและก็ในวันนี้เช่นกันครับได้รับเกียรติจากท่านประธานบ้านเฮาชื่อท่านอาจารย์ยาไปหน่อยนะครับชื่อของท่านก็คือคุณวันชัยพรอมรรัตนมหาสมุนจื่นบาสร้างสำอางเริงรมชวนชมสมฤทัยหรือวันชัยพรณรงหมูหรือชื่อจริงณปัจจุบันของท่านเวลานี้ก็คือคุณกุ๊บเกือบเก่าปัจจุบันนี้ท่านครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยวันนี้ท่านจะมาเป็นประธานเปิดป้ายเตาเผาผีบ้านเฮาขอเชิญท่านประธานณบัดนี้ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: พี่น้องบ้านเฮาครับเกิดเหตุการณ์ประคาดฝันเกิดขึ้นแล้วครับคือท่านประธานบ้านเฮานะครับไปซุ่มซ่ามซื่อซ่าอย่างแย่บ่ฮู้ปักควิดตกเวทีหัวปุ้งตกเวทีคาดว่าตายแน่นอนผมทราบข่าวมาว่าท่านประธานบ้านเฮานี่บ่มีญาติมิตรพี่น้องใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เอาอีกก่อนแล้วกันเฮาปากันเผาท่านประธานด้วยเร็วแล้วปากันไปเบิกสมาชิกของท่านประธานมาแบ่งกันดีกว่าครับ
2: นี่เร็วๆ

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์มาเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนะพ่อมันเ
0: ด้อเอ้ยแม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวแหละขอลองกํา
0: น่ะฮะเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผ่ไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกว่าพ่อมันของมันใหม
0: ่มันขโมกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บา
1: ทฮะยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแถมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป้งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาใครล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: มาถ้ามาลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเสาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างอีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกะเนี่ยมาเสี่ยงตังบ่กระพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกป้าจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณบ่ห้ามผิดชอบอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนมาได้พุทธได้เกิดคุณมารุด
0: โหพี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โหโหอย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สู้สู้สู้ครับเต้ากับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกันยาอู้เจ้า
3: พี่กันยากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู
4: ่วิธี
3: ไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พี่ช่วยบอกเมษาตัวเนอะรถจะโดนยึดแล้วเนอะพี่เนอะตีเอ็นนะพี่วันนี้
2: เจ้าเอ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามีทุนนะกับซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: bien, bien, bien. Hay humo, ¿eh?
1: Mamá, déjalo.

0: โอ้โหรัตนาป้าไปทำบุญฟังเทศพ่องกาทูเจ้าเพิ่นบวชใหม่เขาว่าเทศเก่งขนาดนะ
1: ป้าไปจะไปได้อย่างไรข้าเจ้ากลัวเจ้าบ้านเพิ่นจะเล่าหัวเพราะว่าแต่ก่อนตอนเป็นเจ้าบ้านน่ะก็เคยมาจีบข้าเจ้าอยู่ไปก็เดียวจะหาว่าข้าเจ้าน่ะไปจุเพิ่นสิกตะอากกะ
0: โอ้ใจเด็ดแต่เนาะก็จะไปคืดมันอย่างนักอันนึงเพิ่นอยู่ภายในเฮามาอยู่ภายนอกล่ะคนภายนอกมีปะเลอะปะเตอจะได้บ่อู้ถึงล่ะฮะ
1: จะไปมีไผแท้หม่
0: อก็พี่น้อยพี่นานก็ปะเลอะปะเตอยัง
1: ไอ้นานนี่อู้เข้าข้างตัวเก่าลุนี
0: ่เอ๊ะจะได้บ่ฮู้เวยหาจะไปก่อหึ
1: ไปไหนเจ้า
0: ไปวัด
1: ถ้าจะบ่ไปเตื้อรอข้าเจ้าแต่งงานนี่ก่อนข้าเจ้าถึงจะไปเขาจะได้บ่มาว่าหึมาลูน
0: อันแท้หม่อถ้าอันพี่นานขอตัวไปก่อนเน้อ
1: เจ้า

0: ว่าใดนะเฮ้ยลืมกำอู้เก่าแล้วก็หาแต่มีไหนว่าแต่งงานแล้วจะไปวัดไปว่าพี่หนานกั้นที่นั่งไว้เฮ้อหลายศีลแล้วนะบ่หันหน้าสักศีลจ้ะ
1: โอ้พี่หนานพี่หนานบ่ฮู้หยังแต่งงานแล้วบ่ใจมีอิสระจะไปทางใดก็บ่ใจได้ผัวข้าเจ้ามันขาง
0: เอ้อไปขางก็ยังล่ำเหลือหานะ
1: ขางบ่ขางขนาดใส่บาตรเมื่อเจ้ามันเขข้าเจ้าเอาไม้หวกต่อดามปากยาวจะเป็นว่ามันว่ากลัวข้าเจ้าจะไปใกล้ตุเจ้าอีวะ
0: ปดโทปานนั้นก่อนการเนี่ยฮะ
1: อืมรอคือข้าเจ้ามีลูกมีหลานเหี้ยก่อนบ่ดีกะตอนนั้นมันถ้าจะบ่ขางล่ะ
0: โหล่ําเหลือพี่หนานจะมีโอกาสได้หันอยู่วะถ้าบ่มีบุญอยู่ในโลกนี้ได้หันหน้ารัตนาแถมละกาเนี่ยแต่

0: พ่อลุงไก่ตัวนี้จนดีป่ะน่ะ
1: แฉมกะปัดชอบไก่พม่าอย่าแฉมขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งฉะโลงนี่นะมันมายอมกินแฉมปุ๊เตะถอยน่ะกะไม่แล้วโจนเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางพุ่นน่ะแฉม
0: โอ้โหลุงใจถ้ามันโจนไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: อันแฉม
0: โอ้ขนาดไปโจนนี่นะเอาเล็กจะแรงไปตวยลุงถ้ามันมัดนี่เดาเล็กจะแรงงัดออกกันลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันชักวันเจอปุ๊เตะถอยลุงแน่เดี๋ยวเดินลุงจะเอาเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ชอนเล่ดกมาเป็นหมู่คนน่ะแชมป์

0: ท่านกำลังรับฟังเสียงจากเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: บินแทนยาโนเข้าแล้วลุงจนที่ญี่ปุ่นนี่นะฮักกู้มันบินไปตกเชียงไฮปุ่นน่ะเขาได้เหมารถไปตัวเอาเนื้อแชมป
2: ์ถ้ามันเจอไก่เฮานี่มาได้บินนะลุงใจ
1: เป็นไ
2: งโอ้โหมันเจิงเข้าปืนปิดหลีกปืนหางปืนลงมันตังปืนตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตัวลุงใจไปขุดหัวมันออกอ่ะ
1: ว่าลูกผัวแก้ววาว
2: แต่นะลูกพัดมุม
1: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
2: ได้

0: โอ้ลุงใจตัวนี้อย่างงอนเปิดเพลย์จะดีไหมเนี่ย
1: แชมป์กักไก่ชนพม่านะกะแชมป์อันนี้นะพวกเขียวบึกฮักขำเนอะแชมป์เนอะ
0: ขำหมดได้แล้วมั้ยลุงใจ
1: ก็ขนาดถามเดือนที่แล้วนะลุงเอาชนไก่บ้านน้ำนะไก่บ้านน้ำเมาขำได้เป็นถามเดือนบุญก็มันได้ดิดป๊าบนี่นะแชมป์มันจึงพัดมนจนต้นนะนะ
2: กินข้าวไงเอ้วพูดไปหาการกันหนับหนับมาอู้กันเรื่องไก่หือมันนักหมกได้ไก่ถั่วนักหมกไม่การข้านี่กะหือ
0: โอ้ลุงใจพ่อจะไปแล้วเนอะ
1: เดี๋ยวกัน
2: มันนักหมกข้านี่ก่อ
0: ใจไม่ร้ายเพื่อชิมหมายแยงเมื่อไรก็จะไปแล้วลุงใจ
1: เดี๋ยวกันแชมป์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงก่อนอันลุงจากห้องไก่พม่าลุงไปด้วยนะแชมป์แชมป์กูก็เล่ช้อนเล่กูก็แชมป์รอลุงก่อนแชมป์

0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนยสมคกท
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านยสมคกทแปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านยสมคกทแปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: แอลตีเลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์สื่อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือผมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั้น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด
5: ไอ้

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้ว
2: อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายาธัมเมโน
0: ใช่แล้ว

0: ติปุ่นห้องหวานคาราโกะ
1: อ่ะอุ้ยคาราโอเกะลุง
0: อ้างบอก
1: เขาเข้าไปข้างในดีกว่าไปพวกเราไปไปไป
2: เจนเจ้าเจนเจ้าลุงจะเอาละอ่อนนั่งโอ้ตัวกับเจ้ากระเดียวจะห้องมาม่าสั่งมา
0: เอ้าโอ้ยอันมาม่านะขอยั่งช่องว่างเจ้ากินตึงวันเหรอขอเปลี่ยนเป็นอันบะหมี่ไก่ลุงไก่ลิงเถอะหน
2: อมาม่าสั่งนี่นะเจ้าเปิ้นห้องว่าเป็นคนเชียร์แค่กับลุง
0: อันบอกอันมาเลยช้างก็ช้างไป

0: หน่อยโอ้โหอันลุงว่าเอาแป้งไปทำพุ่นหน่อยเจ้เฮ้ยมันดีย้ำนะใช่เชื่อแห้งมันตาแห่หันมดจ้ะ
1: ลุง
0: ผมจะรอพ่อ
1: ลุงจะร้องเพลงอย่างดีเจ้า
0: ตามใจกับผมจะชอดจ้ะ
1: อันนั้นน้องเลือกคือดีกว่าเนาะลุงเป็นคนแก่ห้องเพลงลำน้ำพองดีกว่า
0: แก่กันยังนิ่มเนอะ
1: เพลงนี้น้องชอบแต่เจ้า
0: เอากับอันนี้เนี่ยอันนี้ไม้อันนี้
1: เจ้า
0: อันนี้เนาะ

0: ใจห้องเมืองเก่า
1: เดี๋ยวกับทู่กับ
0: คนเท่า
1: พ่อโดน
0: เอาใจไว้จาก
1: พ
0: ่อ
1: ยังมีแบบนั้นก็ยิ่งว่าพ่อโดนหนังสือว่า
0: ไ
1: หนพ่อ
0: เ
1: ป็นต้นลุงลุงอ่ะ
0: กูบังหันไงกูหันอันก้อนโคกไงไอ้เจ้าเป็นหมอนว่าแกจะปวกไอ้แกนะ

0: าพวกเราทุกคนกลับได้แล้วนะสนุกกันพอแล้วนี
1: ่ไอ้เฮียไทยครับ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: ขอแถมแค่เพลงได้ก่อครับ
0: สนุกยังไม่พอเลยครับเนี่ย
1: เอ้าอันเพลงตะกี้มันแงงยังไปไหน
0: เอาแล้วลุงจะเอายังไงอ่ะ
1: เอาเว่ยๆชิ่งๆเลย
2: เอาเพลงเว่ยๆอันเอาเพลงนี้ลุงเพลงของมอดเปิดมาเลยเปิดมาเลย
0: ตาม
2: เพลงแน่เลยครับเนี่ยโอ้โหลุงชุดยอดเลยนะนี่นะมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวลุง
1: มึงจิ้งที่ข้างกูเนี่ย
2: เดี๋ยวรอดนตรีก่อนเดี๋ยวแล้วตัวหนังสือมันจะขึ้นลุงเดี๋ยวเราตัวหนังสือขึ้นก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว
3: กว่ามาควายมาควายยังดีกว่า
2: ลุง
3: มามา
2: ข้อตัวหนังสือมันกะมันบัดจาน
3: อ
2: ะ
3: เว้ยไหลเรื่มเรื่อมอะ
2: มันบัดคู่กะ
3: เลวไรจริงจริงเลวไรเลวไรจริง
0: กลับดีกว่าลุงกลับดีกว่า
3: หมวดแก
0: เอาแล้วกลับดีกว่ากลับ
3: เลวไรเลวไร
0: โอ้ยกลับดีกว่ากลับหลังก็มาใหม
3: ่ผมผู้ขอมาแถมคำหนึ่ง
0: วันนี้เรากลับก่อนดีกว่าน้
3: าน้องไปไหนอ่ะน้องน้องเอ้ยน้อง
4: พรุ่งนี้มาใช้บริการใหม่นะเจ้า
3: ไอ้ปีกก่อนเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: สบายนะครับในช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมา
1: แม่จะเอาวิทยุไปทำอะไรอ่ะหนูจะฟังรายการของพี่นิพนธ์
2: สู่ฟังแง่หยังกับนิพนธ์ฮั่นปะล้ำปะเหลือเสียงแป๊บขันแล้มแคมเอาวิทยุมาเนี่ยจะฟังข่าว
3: ยุงลายตายเสียเถิดที่นี่สถานีวิทยุท่องเที่ยวขอทานทั่วประเทศไทย
2: ฮั่น
3: ครึ่งนาทีต่อจากนี้ไปห้างขายยาสามัคคีบาทาเภสัช
2: ฮั่น
3: ร่วมกับห้างทองห่วยจิงฮะเสนอรายการข่าวชั่วทั่วไทย
2: ฮั่น
3: ดำเนินรายการโดยเนี่ยบา
2: ข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยบาปมาแล้ว

สวัสดีเจ้าก่อนจะมาฟังข่าวแรกให้มาฟังข่าวสุดท้ายก่อนเนาะเมื่อเวลาประมาณ 2:00 น.ของตอนเที่ยงของบ่ายโมงตะวันเมื่อเจ้าของคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หมู่ผู้หมวดตำรวจผู้กองพร้อมด้วยจ่าทีพจ่าเทพจ่าเทิดจ่าเสิร์ชจ่าหมูและซิปกีมอยได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะวิวาทกันที่กาดมั่วมวยหมู่เมื่อไปถึงแล้วก็ปะพ่อก้าสองคนกำไม้จิ้มเขี้ยวปลายเลี่ยมเลี่ยมอยู่กับคนลายถนนล่อเข้าใส่กันจะกระงัวสวกคนหนึ่งชื่อว่านายมูบสันมุยเป็นพ่อก้าผ้าโหลแห่มคนชื่อว่านายลึกลึงหลวงเป็นพ่อก้าไอติมนายมูบสันมุยฮึกการว่านายลึกลึงหลวงเอาไอติมมาขายตัดราคาอันละบาทในขณะที่ตัวเก่าขายผ้าโหลตัวละ99บาทปรากฏว่า ผ้าโหลเคินบ่ได้ขายสักผืนคนไปค้นซื้อไอติมเหี่ยหมดก็เลยเซิงซางเยิงยางหุดเอาโคตรเงาสักกลาดมาด่ากันจนคอเป็นเอ็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเงาคอเอาสองคนขึ้นมาบนห้องพักเอามาปรับคนละ500 สมน้ำหน้า

0: ก่อนจะฟังข่าวต่อไปมาป้ากับข่าวสั้นทันโลกโดยคุณสุทธิชัยเยินก่อนนะเจ้า
1: มีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่ไหนไม่รู้ครับจบข่าว

0: ่อไปจะเป็นข้าวบริการนะเจ้าอุ้ยหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงปอยหลวงก่อนนักคณะศรัทธาวัดห้วยมาพะลมขอเชิญแอลงานเป่าเวนีมวยหมู่โอ้ยงานนี้จะมีมวยฮึพอตั้งแต่ปากประตูวัดจนถึงในวิหารป้านานปามซักฟ้าข้าวมาประกาศนะเจ้านกลาป่าไม้ปลาสร้างลาหนองนกเขาลากอนดอนขอลาห้างปะกันไม่เนื้อเจ้าถ้าสปอนเซอร์เพิ่งมาถอนไปเหตุก่อนนะ
1: ข่าววันนี้ไข่บางไปหน่อยฮะ

0: ละละกำเชือกเคยกำเคยจะแตงดังควาย
1: กำไหนเคย
0: อันกำนี่กำนี่ละยกยกตีนยันเสาตัวยกตีนขึ้นสูงสูงยกตีนขึ้นสูง
1: ยกมาอีปอก็เคย
0: สูงน้ำน้อยสูงน้อยเออน่ะ
1: เคยเคยเคยแต้งมาถูกนะอันนั้นมันปากมันผู้ดังมันมีตังโบนจ้า
0: เออในอีมากินยาโอยมากินยาโอย
2: หมอเนาะแต้งดองควายก็ว่าอย่างกันแน
0: ่ละละย่างก่อนปี่มึงมาก่ายเหงาลู่

0: นานาขอลกหนวดฮื้อเคยกามแกได้เคยจะฮื้อลอย
1: ลาบักให้ลกนะถ้าไอ้ปี่มาหันใส่ไล่ปี่จังดาล่ะ
0: โอ้มึงมาถ้ากลัวปี่มึงไปนอนเฝ้าอุ้ยบันไตพุ่นยังว่ามาเตื้ออ
1: ันแหนบมีไหนเคย
0: อันแหนบมีนี่ละลาละมีแถมเส้นอ้าวลาละละนี่มีแถมเส้นอ้าวอันละละนี่แถมเส้นอ้าว
2: หมอนอตายลามึงไปเกือบหมูมานี่มานี่ปีมึงจะลกแดนอันแหนบมานี
0: ่
2: มามีไหน
0: อัน
2: มานี่เส้น
0: อะลาน
2: ี่เห็มเส้น
0: อะลาลาลาลาน
2: ี่เห็มเส้น
0: อะแจมเหยแจมอย่างนี้ล้มเหลือประทัดลกละเอามีดถากเอาเตอะก้ายเงาลูก

0: ละละบีบหลังเคยกล้ามเคยกัดหลัง
1: ละมาต้อมาปีงจะบีบ
0: มาแถมเมาะ
1: ละวันนี้นะลาไปเฝ้าอุ้ยบันไตกรรมอุ้ยบัดสบายแห่งบืดมะแรงปี่จะไปเปลี่ยนแล้วเฮ้ยลาปิกมานอนบ้านปี่จะไปนอนเฝ้าอุ้ย
0: โหยังเฮ้ยลานอนเฝ้าอุ้ยเหรอ
1: เออไปนอนเฝ้าอุ้ยยังอีลามไปทำงานเจ้าข้าจะไปนอน
0: หวานไอ้ก้อนแล้วเข้าลอกพอดีจะกันลุย

0: โอกาสที่มันเป็นของก้อนแล้วไม่เป็นของก้อนแล้วจะเป็นของใคร
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: หน้าที่วัด
0: เคยถึงบอกแล้วว่าจะไปออกแดดออกแดดก็บอกฟังดูหน้าพอหิวยุ่งยำ
2: ไอ้ก
0: ้อนแจมแจมกะไหนว่าแจมไปนอนเฝ้าอุ้ยไปแก้กะ
2: แล้วผมเข้ามาอย่างนี้
0: ไอ้มาตบยุ่ง
2: ละเออถ้าจะมายักแมวแล้วจะตบยุ่งตบ
0: กัน ล่ะ
2: ตบ
0: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไร

0: ตุ้มป้อบอกไปยังฮือฟังพ่องกะไปฮือป้อได้ปากนักอลําเหลือกา
1: พ่อไปกับจะตุ้มพ่อไปกับจะตุ้มช่วยด้วยช่วยด้วยปีกล้วยตั้งก้น
2: จับแล้วโหดเธอป้อเธอแม่มาได้ก็มาดีดต้นกล้วยเนี่ยเสียต้นกล้วยงูมาปีตั้งก้นเป็นมโหก้นพูดเหี้ยบ้า

0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติ
1: มีเกียรติมีเกียรติ
0: ที่มาในงานชาปนกิจศพ
1: งานมงคลสมรส
0: โอ้งานมงคลสมรสนะครับซึ่งในวันนี้เจ้าบ่าวก็ได้จ่ายค่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ค่าสินสอดค่าสินสอด
0: ณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาอวยพรรดน้ำศพได้ณบัดนี้ครับ
1: น้ำสังน้ำสัง
0: น้ำสังครับ
2: พี่น้องมานี่คนรักถึงบ่มีก็ว่าจะได้อ่ะเอาขี้เล่ามาเป็นโคศกอู้ศูนย์สารอุ่นอันเกี่ยวเล่ากับไม้นะมันถึงติดกันอยู่ห้ามการแยกกันมาออกก็ว่าจะได
0: ้ผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
3: คำเตือนกรุณาอย่าเอาเหล้าหื้อโคศกดื่มก่อนพิธีการจะเริ่มมันจะเป็นบรรลุผู้พี่เช่นนี้แล
0: ของมักครับ

0: เหลืออีก30วินาทีจะหมดเวลาการแข่งขันตอนนี้เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ทีมไทยได้ลูกโทษครับเข้าไปแล้วครับ
1: ใช
2: ่จะใช่ยอพวกเลือดจ่ายเงินค่าเบียร์หรือยังหมวยเก็บกองที่

0: ุณว่าคุณอู้ภาษาญี่ปุ่นได้กะ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเอาลงว่ามาลอง
1: อาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะ
0: ยังเป็นละลาบมามานี่ฮะ
1: อาริกาโตแปลว่าสวัสดีอานาตาแปลว่าท่านบานานาแปลว่ากล้วยไตอารุกะมีกอ
0: ถ้าแปลรวม
1: ถ้ารวมกันอาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะก็คือสวัสดีท่านกล้วยไตมีกอ

0: ถึงเรื่องภาษาอังกฤษมีไผ่พ่องจะเก่งอย่างลุงหลานเฮ้ยฟังดีๆนะขนาดซับภาษาอังกฤษนี่นะเอามาเลี้ยงเป็นคำกลอนได้อย่างเฉยๆเลยล่ะ
1: ไหนลุงลองอู้ฟังเหรอ
0: ไอฉันมันอิดซิดนั่งฟังลิเซนโอเพนเปิดเบิร์ดนกหกซิกบิ๊กใหญ่ไข่หูทูสองรองยาวน่าวเดี๋ยวนี
1: ้แล้วลุงลองอู้เป็นประโยคได้ก็
0: โอ้สบายมากเฮ้ยยูไวท์วิสกี้ทูเป็กทามารินทูฟัก
1: แปลว่าอย่างลุง
0: ไวท์วิสกี้ก็เหล้าขาวทูเป็กก็สองตองทามารินทูฟักก็บักขามน้อยสองฟักนะกะลาน
1: อีคนอย่างลุงนี่เปิ้นห้องโอแบนเฮสเนกแม่นก็ลุง
0: เอกำนี่บักหลับได้ยินแปลว่าอย่างหาหลาน
1: ไอเท่าหัวงู
0: ไงไอบังกี้บอย

0: าละตอนนี้ภาษาจีนนะคุณได้ก่อน
1: โอ้ยภาษาจีนสบายครับ
0: ลองว่ามาประมาณ
1: ว่าแต่คือลือแต่แปะว่ากิ่งแกงแครลือกิ่งแกงหอยเกี่ยวจำจำ
0: ยังอี้ไผ่ก็อู้ได้ลูกเนี่ยใครได้อย่างจีนแท้ๆมามีกันนี
2: ่ป้าอู้ได
0: ้เอ้ยอ๋อว่าไว้ละ
2: กินข้าวในจีนว่าเจี๊ยบึ้ง
1: โอ้เปิดว่าเจี๊ยบึ้งมันจะเจี๊ยบึ้งเจี๊ยบึ้งแล้วมันหงงานระเบิดประหยัดป้า

0: ตายังเป็ดพอแดดอ๋อไอ้ผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเนอร์หัวเนอร์อ๋อก็มีละกางผักปังไอ้แม่โค้งหนูเป็นแหลบพอละ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: อุ้ยบ่สบายก้ามานั่งเงาโกกโงกอะเฮียบ่ไปหาหมอเฮียละ
1: โอ้ยบ่กล้าไปบ่มีสตางค
0: ์ก็จะไปใช้สตางค์อะหยังนักอะบัดเดียวเนี่ยเพิ่นมี30บาทรักษาทุกโรค
1: ก็ย้อน30บาททุกโรคนั่นก็อุ้ยบ่กล้าไปอุ้ยมันเป็นหลายโรคก็ลองคิดพอกะ
0: เป็นโรคอะหยังพ่อ
1: โรคขาดอาหารเบาหวานใจสั่นเป็นโรคความดันเจ็บหัวตัวฮ้อนเป็นโรคกึดหนักบ่หลับบ่นอนแข็งอ่อนขาอ่อนบึดฮ้อนบึดหนาวโรคเกาโรคปวดขี้การหลังยาวหนังเอ๊ะหนังหาวน้ำลายย้อยเจอเจอหนังคูณพอกะ355 3621 3728โรคมันจะเชื่องเป็น300ปลายจ่ายก็จังมาตุ้ย

0: อย่างเงี้ยมันหวานดีทุกล้ำเป็นพญาติหามห้าหามห้าเนี่ยเป็นยามามากินด้วยกันอะไรอะไรโอ้โอ้เจ็บท้อง
1: ท่านท่านท่าน
0: เจ็บท้อง
1: ฟังนะนะนะต้องมาซุกฟังกิน
0: ท้อง
1: ซุกล้ำเป็นพญาติหามห้าหามห้าตายจะลาดตึงมือ ไปไปไปหงยาจีนที่เหลือนี่เอาขว้างเหี้ย
0: จะไปเอาขว้างเนาะจะถุงเท่าๆอุ้ยอุ้ยจะเอามากินที่ห้องยา
1: โอ้ยังขางกินอยู่เนี่ยเปิ้นหวานนะละอ่อนหันแต่กำเป้าคนเท่าหันแก่กำกิน

0: อุ้ยเนี่ยอันยังเนี่ยควันไฟจุ้งจุ้งเนี่ย
1: ยังกินนะมากินด้วยกัน
0: มันยังบาสุกเตื้อจะกินได้กันอ่ะเลือดย้อยโซ่ๆน่ะ
1: โอ้

0: อุ้ยเป็นไรสบายดีแล้วเน
1: าะเออสบายดี
0: จำผมได้ก่อนเนี่ย
1: จำได้กะไผ่อะ
0: ผมนะ
1: โอ้มึงกะอุ้ยไปห้องยามาแล้วรู้หมอปนบอกให้อุ้ยกินอาหารให้ครบ5หมู่อะ
0: แล้วอุ้ยได้กินก่อ
1: กินก้าหมู่1ปอดหลวงท้องหมู่2ปอดหลวงผามหมู่3ปอดหลวงดีหมู่4ปอดหลวงจ้าข้างหมู่5ปอดหลวงโอ้ไปบ่าลูกมันไก่อยู่บนดอยปูน
0: จะเป็ดใจยังได้อุ้ยอาหาร5หมู่นี่หมายความว่าเนื้อนมไข่ผลไม้ผักสดบ่ใจหมู่บ้าน
1: โอ้อันแหม่คนเฒ่าบ่เข้าใจแล้วมึงเหรอไปตรวจพอละกะโรคเอดอะ
0: ไปตรวจแล้วบ่เจอ
1: บ่เจอโรคเอดกะ
0: บ่เจอหมอ
1: เออบ่รอดแท้กะบ่

0: ัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ชอบรถรุ่นไหนเจ้ารุ่นนี้รุ่นล่าสุดเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร
1: ์
0: เงินสด 600,000 ถ้าเงินผ่อนดาวแค่ 30% เจ้าผ่อน60เดือนชอบสีไหนสีดำสีขาวสีแดงปั้งใจสีไหนเจ้า
1: สอบนี้สอบกู้สีแต่บ่มีสตาง
0: ปลดโทรทโมสังโคเหี้ยเตะยุบแล้วบ่เอาปั้นยังบ่ได้ลองหมาสักกันแต่เน้อคนอย่างมาเซ่มาเหงาดีนะมาเจออีบ่เหงาถ้าเจอใส่แม่จันดีแม่อีบ่เหงาแล้วจันหนาวยุบแล้วบ่ซื้อโดนอยู่ฟาดกูหลายเน้อไป
1: มันโลดก็ว่าผักกาดนี่ฮะ
2: คุณบ่เหงาคะฝ่ายบุคคลขอเชิญพบตัวด่วนค่ะ
0: ได้ค่ะ

0: อ๋อจันดี
1: เจ้า
0: ลูกสาวได้ทำงานจ้าดียังมาขายผ้าแคบผ้าปังอยู่กะ
1: ก็ขายไปเนี้ยอยู่บ้านของง่อมจะอู้เรื่องลูกค่ะ
0: เออโอ้ล่ะ
1: ทำงานดีเตะดีว่าได้อยู่โซลูมขายรถก่อนเนาะจะบอกให้บัวเงานะ
0: ได้เงินเดือนเท่าไหร่บัวเงา
1: สิบเดือนบุญ
0: ฮะ
2: ไอ้แม่ไอ้แม่ยังไอ้น้อย
1: มาเดียวนี่นะบ
0: ั
1: วเงาอย่างมาโชคดีย
3: ังได้ลูก
1: มาเดียวเนี่ยปั้นแจกทรงขาวบัวเงาพักร้อนตลอดชีวิตที่บ้าน
2: ข่าวดีแถมแล้วแล้วมึงแบบเนี้ยอย่างได้ยืม
3: เพิ่นได้พักร้อนเมิน
1: แม่เจ้าก็เอาตำลายแม่จันดีนะกะเจ้าย
3: ังได
1: ้ยุบครัวแล้วบ่ซื้อเจ้าด่าลูกค้าออกร้านเลยอ
2: ีกอย่างนั้นไหวลูกแม่จันดีไปยุบครัวมาซื้อด่าอีน้อยมึงต้องเอาอย่างแม่มึงแล้วประเดี๋ยวนี้จะเริ่มพักร้อนละไก่น้อย
1: เจ้าแม่ฉลองใหญ่เลยนะแม่น้อย
2: เอาเลยเอาเลยน้อหมู่เจ้ากัดเจ้าลีปี่ปี่น้องน้องแม่เลี้ยงจันดีขอเชิญกินเลี้ยงอีน้อยเออเออเออ
0: เนื่องในงานไอ้ยังไม่เลี้ยงจันดี
2: เนื่องในงานอีน้อยได้พักร้อนตลอดชีวิต
0: ฮะ
2: หันปวดสอบน้อย

0: อีน้อย
1: เจ้าม
0: านี่ก่อนมาเดี๋ยวนี้แนวต้องร่วมมือกับอีแม่จัดการพ่อมือเพเดชเป็นขาด
2: มัน
0: อ
2: ย่าง
0: ก็มากินเหล้าเพ่งหัวงกไปงกมาบัดเดี๋ยวเนี่ยเอ้าจ่อยกันบัดเดี๋ยวเนี่ยอีแม่จะมอบหมายในฐานะที่มึงหลวงอีแม่จะให้มึงจัดการพ่อมึงตามระเบียบสังคม
1: มานี่เจ้าจะจัดการคนเดียวอีแม่บ
0: ่มานี่สูมาฟังอีน้อยนั่งลงนั่งลง
1: กึดกอยเหรอว่าอีป้อกินเหล้าปีหนึ่งน่ะ365วันอีป้อกินเหล้าเสี่ยงไปกี่ขวด
3: อันปีหนึ่ง365วันอันอีป้อกิน365ขวด
1: บ้าได้อีป้อต้องลดลง
3: อะเหมาใจไปได้กะ
1: บ้าได
3: ้ลดยังไง
1: ลดลงคือมันต่ำเหลือเก่าอะ
3: ป้อขอดเดือนได้30ขวดอ่ะ
1: บ้าได้บ้าได้ต่ำเหลือนั้น
3: อ๋อกันลดเข้าก็ขอวันขวดอ่ะ
1: เอออีงแควนนะไม่เน
0: า
1: ะ
0: แม่
1: เออวันขวดอีงแควนกะ
0: เออเนี่ย
1: ตกลง
0: จัดระเบียบสังคมอย่างนี
3: ้วันขวด
4: ขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเฮดทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
5: เฮด
6: ไม่ใช่แอดหรอวิทูลใจโพรงยา

0: บ้านนี้เมืองนี้เนาะฮึจิกปิกไหนกับปอจอวอไหนกับควักแจ้ฮึ
1: จมมายังล่ำเรือลุง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
1: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเนี่ยเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเห็นเต้าลุง
0: มันจะดีอย่างได
1: ้ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอะลุง
0: บ้าหัวบ้าหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรหายตายคำเชื่อลุง
1: โอ้และแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดวะเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยพูดถึงว่าคนลึกหลวง

0: ơi, nhận mà cài cái nọ tiếng văn nhỉ nè. Mấy cả anu lắc, nhóc của dằng, anu lắc bà mày nhỉ. Bởi hư phục tôn mày, phung, phục thì là tôn, kẻ côn thì là hải. Mắn bà chồm thì chả bà là đun cắn. คนไทยมันมาชาตินิยมเลยเนี่ย
1: มันมาชาตินิยมอย่างไรลุง
0: มาชาตินิยมอย่างไรแล้วมาฟังชื่อเพลงไทยเดิมฮันชื่อไทยมีก่อ
2: มามีพระมาล้ำขวานอีพระมาแกงกบขมิ้นไทยโยกแล้วดวงเดือนแล้วเฉียงเฉียงขนาดชื่อโฮงแรมแห้งชาวประชินขานี่นะชื่อไทยมีก่อลุงไปถูกที่เดียวแต่จังหวัดนี
1: ่ที่ไหนลุง
0: กาชวนแก้วชื่อมันเมืองดี
1: มันเป็นอย่างไรลุง
2: ขนาดชื่อเมืองนะลุงลงขึ้นไปบนจันทร์แห่พวกน่ะจะโลดขึ้นไปติดๆลงทางใดก็มาถูกแกรู้จ้างยามลงมาส่งชิปบัตรโอ้ยยามช่ำขอเช้าทิ้งหวัง

0: โอ้ไอรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างใดอ่ะ
0: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไหนล่ะ
0: ไปชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: ก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ
0: ่อร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปู่นี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

0: สมัยนี้โดนคนใหญ่เอาเปรียบเนาะ
1: เอาเปรียบเรื่องอะไรอย่างกะ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกินข้าวละอ่อนกินนักก็โดนคนใหญ่แว่ฮึกินมาเพื่อต้องไว้กินน้ำพองกินนักหลับดีขี้คันอีวะ
1: อันกะแล้วถ้าคนใหญ่กินล่ะเปิ้นจะว่าอย่างไรฮึ
0: เปิ้นห้องว่าเจริญอาหารตายแบบปอเอตัวเออ

0: นตู้กับลูกคนรวยมันแตกต่างกันเนาะ
1: มันแตกต่างกันอย่างไรกะ
0: แตกต่างกะถ้าเปิ้นฮู้ว่าเป็นลูกคนรวยเปิ้นจะเอามือลูบที่หัวละอ่อนอื้อหือน่าฮักเนาะยายแม่มีเวลจะได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเด้ออ
1: ้าวก็แล้วอย่างเธอล่ะ
0: ลูกคนตุกนะกะถ้าคนใหญ่หันป้าจะเอามือตบหัวโป๊ะแล้วก็เอกใส่แว่ป้อไปไหนวะ
1: เออตั้งกันแต่เนาะ

0: มีละอ่อนอยู่คนหนึ่งแม่เปิ้นฝากส่งขึ้นรถทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ละอ่อนสั่งคนขับรถว่าไอ้เจ้าถ้าถึงอยุธยาห้องลูกเจ้าลูกกำเนิดระหว่างที่รถวิ่งไปนั้นละอ่อนก็ลูกถามว่า
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับรถก็บอกว่ามันมาถึงเตื้อถ้าถึงแล้วจะบอกขับรถต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงกึ่งกลางทางละอ่อนก็ถามทำไม
1: น้าๆถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับก็ชักจะลำคาญเนาะก็จึงเอ็กใส่ละอ่อนไปว่าจะไปปากถ้าถึงแล้วจะบอกให้รับรับไปเลยถ้าถึงแล้วจะบอกหูกอกำนี่คนขับรถก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงกรุงเทพเอ้ยกึดใจได้เป็นว่าละอ่อนนอนหลับอยู่ในรถหันก้อยฮ่อคนขับรถก็จึงได้กับรถทัวร์ปิกมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็ห้องละอ่อนลูกแหละหนูหนูหนูตื่นตื่นตื่นตื่นถึงอยุธยาแล้วละอ่อนก็ลุกขึ้นมาฟังเอาห่อข้าวออกมากินกินเสร็จเรียบร้อยคนขับรถก็ถามว่าอ้าวถึงอยุธยาแล้วจะได้ว่าบ่ลงรถล่ะฮะละอ่อนก็ตอบไปว่า
1: แม่บอกว่าถ้าถึงอยุธยาแล้วหูเตห่อข้าวมากิน
0: แล้วหนูจะไปลงที่ไหนล่ะ
1: จะไปลงหมอชิดกรุงเทพ
0: เออนั่นเตอต้องแตกเหี้ยเตอกู

ใจที่สุดในโลกนับว่าเป็นโชคโชคดีของเฮาซื้อแกงซื้อจิ้นซื้อข้าวขอถวายนั่งเฝ้าพ่อมีแพนด้ามันงามสะอาดสดใสมันกินยอดไม้อย่างเพลงเปิ้นว่า

0: ้น้องไอ้น้องถามแต่แต่กึดอย่าได้มาเปะกระเทยมันม่วนกะ
1: อ้ายอันม่วนนี่มันมาม่วนหรอกออกจะทรมานด้วยซ้ำ
0: มันทรมานอย่างไร
1: อ่ะเวลาจะเดินก็ต้องบิดตูดเวลาจะพูดก็ต้องบิดลิ้นเวลาจะกินก็ต้องบิดปากมันลำบากไปเหี้ยกูอย่างหูก่อถ้าทำบัดดีนี่นะเสียสถาบันกระเทยหมดหูก่อ
0: พ่อเหรอรูปร่างหน้าตาพ่อแข่งพ่อขามันก็ปวดใจทั้งแท่ง
1: เจ้าเป็นผู้ใจทั้งแท่งเจ้าแต่พอไปเจอผู้ใจที่หล่อๆนี่นะอันที่เป็นแท่งมันอาจจะละลายก็ได้หรอเฮ้ยอุ่นและส้มปะนี่เป็นปีบุญละบุญมันมีผู้ใจตกถึงตองอ่ะ

0: เดือนก่อนนี่นะเปิ้นโดนข่มขืน 2-3 วันมานี่นะเปิ้นรู้สึกแปลกๆอยากกินส้มอยากกินหลังคาบ้านหลังคารถตุ๊กๆอยากกินจั๊กกิ้มตุ๊กโตว่ะเปิ้นกลัวว่าเปิ้นท้องเนาะเปิ้นก็เลยไปโรงพยาบาลให้หมอเปิ้นตรวจหมอเปิ้นให้4 ใส่ขวดนี่เปิ้นบ่สํานานเนาะเปิ้นก็เลย4ใส่กะละมังหมอตรวจผลออกมาว่าเปิ้น4เป็นฉี่ม่วงเขาเลยฮ้องอีพวกฉี่ม่วงเปิ้นก็นึกว่าเปิ้นท้องเนาะมาตะแว
1: ตะวา
0: เออตะวาเปิ้นหายใจโล่งอกเมนเปิ้นมาวะ
1: เมนมึงมาก็ว่าฤทธิ์สีดวงมึงแตก
0: ว้ายว่าจะมาสร้างสรรค์ก้าวแล้วกูละ

0: ได้ก็ว่าคือเปิ้นพอตัวแล้วเป็นชนีแต่แต่ใครเป็นปัวใจฮ้ายมันจะมีเหมือนเปิ้นอันที่เปิ้นปูดตัวกระแปบอันที่เปิ้นแปบตัวกระปูดปัวใจที่ไหนมันต่ำปอกล็อกคอยอย่างป่าปากกระเป๋าไปไหนด้วยกันสองคนบอกว่าไผ่ทอมแบทอมความถ้างามอย่างเปิ้นนี่ดีกะพอตั้งใดก็คิดเกยูเรกาเกกุดรูเริดเวิร์ดใบเวิร์ดปันโจมินนาว
1: งามตายละกะเขียนกิ้วเขียนตาพ่ออย่างควายทาลิบแต่งมาเจาะสะดือเจาะหูหันแล้วให้เตียวไปเจาะอย่างเจาะอย่างให้มันก้นถึงยืนนะฮะแล้วมันไปก้ามาอย่างปันโจมีเนาเนี่ยฮะกาว่ามันแปลว่าบ้านสูงมีกระเทยไดโนเสาร์กระเทยเท่ากระเทยโบราณก็ฮะ
0: ตายแล้วพอมันว่าเปิ้นแล้วเอาราคาเปิ้นตกหมด
2: น้องครับน้องครับบัดถ้ามาเถียงกันเน้อจะเป็นทอมเป็นกระเทยบัดสำคัญขอให้เป็นคนดีของสังคมเตอ
1: ครับผม
0: จ้า

0: แม่ไม้เฮ้ยแม่ไม้งั้นขอใช้ตังค่าชักหน่อยเหรอข้าจะไปแอวปล่อยหลวงพ่อเปิ้นแข่งกองนะ
1: บ่เฮียแต่น้อไปปล่อยหลวงหน้าที่จะไปฟังศีลฟังธรรมนี่น่าจะไปพ่อเปิ้นแข่งกองชูจะไปกับไผฮะ
0: ก็เนี่ยกะนั่นมาหนันมองไอ้แชมป์แถมโค้งลุก
1: ทอมาตึงเปิงกันเฮียแต่น้อด่านมาตีกองนานมองกันจ่าไอ้แชมป์พาตองปาดบานนั่งฟังข้าหูสู่เปิ้ลเลอะไปเตอะไปเตอะข้าถึงบ่ฮือชะตางทักบาดไปเลย
2: ก็ฮือลุงใจไปเหี้ยสัก 2-300 กับป้าปาน
0: แต่กะนั่นมามันโอถูกลุกแล้วข้าจะไปกินหยังล่ะ
1: ก็กินขี้จากของที่เปิ้นแข่งหนักกะ

0: ตอนนี้กองทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้น
1: เดี๋ยวขอชกกันเดี๋ยวก่อนครับไอ้ธงเขียวฟังขึ้นกันเนอะขอยืมไม้กำลังครับฮัลโหลอันกองแกนพูดเนี่ยเวลาขอชกเพื่อนกูเนี่ยฟังดีเรือได้ก่อมันว่าหูนะโอ้หูเรื่องพ้องกาก
0: องทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้นขอฟังเสียงกองเสือสมิงมังกรดำมงคลวรารามหลังถ้ำพร้อมแล้วจะแข่งกองหลวงชุดที่หนึ่งหน้าบัดนี้ขอฟังเสียงหวาน

0: ละเฮ้ยเข้าบ้านกันมาเป็นเช่นเป็นฉายละเฮ้ย
1: นั่นมาตัวมาบ่าถ้าเก่งใจผายจังนั้นอันนี้มันบ้านของลุง
2: ลุงใจก็แก่กับลุงใจ
1: ใครมาดูบ้านแบบคอแบบเพี้ยวเนี่ยฮะชูแม่มันอยู่ก่
0: อกำเดี๋ยวแม่จะบอกหมอกชักกำแล้วมูนี่นะ
1: แม่มันชูชูมีบ้านก่อ
0: ห้องอันยังละชู
1: มาแล้วมาแล้วฮึ่มแน่ฮึ่มแน่แม่มันวันนี้ชูมีอันยังเฮือข้ากินพ่องฮะ
0: บ้านได้กินข้าวกันเตื่อกาตันตั้งหลาย
3: ยังบ้านได้กินตัวลูกป้าเอ๊ะวันนี้ปลาอูม่วนเนาะ
1: แม่มันยังยังกินพ่องวันเนี่ย
0: ยำหนังกะตันตั้งหลายจะกินกันก็
3: โคถ้ายำหนังนี่เหมาะกับป้า
1: น้ำหนังอันยังถู
0: ก็ยำหนังของที่ถูเขาไปแข่งกันมานักกา
3: โคโคถ้าจะอีกับบ้านไผ่บ้านมาเน้อลุงถ้าคืออยู่ต่อไปนี่นะผมว่ามีการย้ำหนังคนเกิดขึ้นแน่ๆแล้วลุงผมไปแล้วไปอยู่แล้วไปแล้ว
1: แชมป์เดี๋ยวนะแชมป์เดี๋ยวกะ
2: โอ้ลุงใจแชมป์ไปห้องไปอยู่แล้วนึ
1: กโอ้เดี๋ยวกะงานแชมป์โอ้งานมาก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวลาลาลาลาเนาะ

0: ไป
1: แม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะทองปุ้นนะ
2: โอ้ยงูแล้วนะ
3: ป้อป้อ
1: เออนั่น
3: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
1: หันคอมันยาวแล้วลูก
3: แล้วอึ่งแล้วป้อประจ่ามีคอมันอย่างห้องดัง
1: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังไงกะ
3: แล้วไก่แล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
1: ป้อดึกป้อดื้อนะมันรับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะไอ้จิลกุย
1: น้องลูกรับเดือนนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันยังลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูก
2: แล้วเหตุละป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อพอดึกพอดื่นนะบะรับมานอนอื้อบึ๊บ

0: ลูกเว้ยแจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมี2ขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี่ยนะ
1: เพิ่นแตกแตกแตกแตกกับป้อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึกอีหน่อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับละอ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอป้อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีหน่อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊ะเคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเปิ้นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมีย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนานานรับสมัครเจ้าภาพปอยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮ้ออย่าไปเงี้ยเนอะอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ครับผมจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอันยังก้าคำปอมีทุกละอันยัง
3: โอ้สมัย
4: โอ้อันยังพี่นางมือมาโอ้ยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าขึ้น
4: โอ้โหวันล่างแบบพดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นางผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
4: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
2: อันยังวันติดปูด
4: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
0: สาธุค่ะ

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ้างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ้างซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงนะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาอย่างกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มคือสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: โอ้วันนั้นนะมันหน่อย
1: ได้ลุง
0: นั้นลุงขับรถไปธุระนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเนาะ
0: อารมณ์ดีลูกขับไปขับไปปวด
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบะ
1: มันอย่างครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: เต๊กแกรถป้าแป๊บๆเหยียบเบรกป๊าดล่ะ
1: ปดเต้าเป็ดตายเป็นร้อยป่ะกะลุง
0: ไม่ตายหรอกโอ้จะบอกเ
1: ฮ้อเฮียง
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะ
1: เฮียง
0: บอกเฮ้อลูกน้องมันกลับไปหรอกป้ากันไว้ปีกหมดแต่เข็งว่า
1: ลูกแต่เฟสเนี่ยลุงได
0: ้นั่นน่ะกะ

0: อู้ฮือฟังแถมกำเจอบาดแล้วใจวันนั้นแถมวันนะบะ
1: เป็นได้ลุง
0: โอ้ฝนตกชิชิชิหน
1: อ
0: กลุงเกียมข้องเกียมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโกมาต้มยำหมอๆชะกำไม่นะ
1: แล้วได้กับลุง
0: บ่ได้จะไปได้หยังฮะเน
1: า
0: ะ
1: โหยังน่ะ
0: บักกองลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจ๋อมจ๋อม
1: ยังได้ลุงยังได้ยังได้เล่าต่อเลย
0: ฮ้ยโกกมันห้องบ่เฮ้ย
1: ห้องว่าได
0: ้หลบหลบหลบหลบหลบหลบหลบ
1: น่ะ
0: มันปลาหมูมันลบไปหมดเลย
1: เออแล้วยังได้น่ะ
0: เอาลุงก็จึงมาแล้วใจอินนะโกกไปได้เอาเขียดเอ็นเนาะ
1: ครับ
0: กำลังจะไปหยาบเขียดเขียดห้องแถมมา
1: ห้องยังได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบมันได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถโกบก็ลบเขียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงได
0: ้อันนะกะปิ๊กมากี่เข้าจีอันนะกะ

0: เฮ้ย
1: หิงหยังลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงมาได้อย่างช่างยางอ่ะเนาะ
0: โอ้แล้วเครียดนะบ่ะ
1: มันยังได้ลุง
0: ลุงเลยปิ๊กเลยนะ
1: เออปิ๊กอ่ะ
0: ปักต่อดีลุงเอาไฟฉายมาตัวไอ้หน่
1: อ
0: ยปักกล้องมาถึงกลางตางปะแถมแล้วมึงว่า
1: ปะอันยังลุง
0: กระต่ายนะ
1: เห็นได้ลุง
0: โอ้มันหันไฟฉายมันจึงเหมาะลงทันทีเลยล่
1: ะ
0: ลุงเข้าไปอุ้มพอนักตึกกึกน่ะโอ้ถ้าจะทั้ง5กิโลเนี่ยนี
1: ่
0: เชียดได้เชียดได้หน่อย
1: เชียดได้ยังลุง
0: ป้าบัดได้เอาปืนไปตัวกันถ้าลุงเอาปืนไปตัวกระต่ายตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
1: โอ้ยลุงใจโวก

0: ลุงเหมยงัวจนดีจนเก่งมีลักษณะอย่างไรพ้อง
1: งัวจนดีจนเก่งนี่ต้องเป็นงัวไหล่กบแหล่กบหน้าชันหน้ากว้างหางฟ่อนมุกตาใหญ่หูน้อยนอกน้อยคอหนาเข่าเลี่ยมหุ่นบึกบืนโอ้ยยำ
0: ติดหน้าลุงเหมยจะเอาตัวใดไปโจร
1: จะเอาตัวจีมัดเข้าบ่อลำไงนะไปโจรน่ะ
0: ชื่อว่าจะใด
1: ชื่อมันว่ามืดกาฟ้าทลายจนจะจนกับงัวลำปางนะเดิมคันเป็นแสนนะจะไปโดยลุงก่อ
0: โอ้

0: ว่าจะได้ปอใหญ่เหมยปอใหญ่มนมีเรื่องอะยังจ้าถึงได้มาหาสายฟ้าแม
1: ่ไว้เจ้าป้อสายฟ้าแม่คือว่าป้อใหญ่เขานี่จะเอางัวไปจนขอเจ้าป้อน่ะจ้อยป้อใหญ่เขาน่ะจะได้ก่อ
0: บ่มีปัญหาป้อจะจ้อย
1: ขอจ้อยป้อใหญ่แท้ๆนะเดิมพันเป็นแสนน่ะ
0: เป็นล้านป้อก็จ้อยได้ป้อจะเอาเกียรติป้อเป็นประกันเจ้าป้อสายฟ้าแม่เสียยังบ่มีปัญหา

0: ่อไปนี้เป็นวัวชนคู่สำคัญของรายการระหว่างมืดกาฟ้าทลายโจรเป็นวัวมาจากจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางทิศใต้จะชนกับธนูทอง 2,000 แสนเป็นวัวดังมาจากจังหวัดลำปางอยู่ทางทิศเหนือคู่นี้เดิมพันข้างละ 80,000 บาทรวมแล้วเป็นเงิน 160,000 บาทกติกาปล่อยเชือกเป็นเกณฑ์วัวทั้งสองฝ่ายวิ่งเข้าหากันแล้วเอาหน้าเข้าปะทะกันอย่างจังปรากฏว่ามืดกาฟ้าทลายโจรสู้ไม่ได้วิ่งออกสนามไปแล้ววิ่งออกสนามไปแล้วเป็นอันว่าฝ่ายธนูทอง 2,000 แสนเป็นฝ่ายชนะ
1: จ้อยนายจ้อยนายผู้หมดเป็นลม
2: เอาเลยกันเร็วๆๆ

0: Ê, chả phải nãy bà nhai mới, bà nhai môn họ phương máu bình phúc.
1: Chả máu phẩu họ.
0: Ồ, chả máu phẩu lượng nhá.
1: Có ông ngô bà chôn à, nãy qua cháu phó cháu chơi à, siêng bà 80,000 à, bà đây đi khai chả máu phẩu họ.
0: Dốt con, chú cháu bà chỉ cắn rốt.
2: Bà cắn xì cắn rốt còn lưu.
0: Nghèo siêng một.
2: Ồ, nghèo chứ đây hả mô.
0: Mô xù xứ bán khâu một. Bà ní cả, bà mi phải xứ bán hư. Bà bà đã khâu bà nãy sẽ làm cháu chơi xú đây
1: yang
0: đây.
1: Cô thưa bà có nhắn khâu đây.
0: กูเตื่อกูครั้งที่ผ่านมากรรมการแก็บบัตรลูกคราวเนี้ยตาบอดมาหันกะตำนวดมาอยากเก็บบัตรก้ากาติดหน้าผากตำนวดป้อฉันเดินไปชาวว่า
1: ป้อประธานมาอู้กันเป็นเจ้าป้ออวดหัววันดีวันแน่นึกว่าจะแน่ไปแค่ไหนผลสุดท้ายก็มาก้านกาติดหน้าผากตำนวดเออเฮ้ยเจ้าป้อสายฟ้าแม่

0: ผม
1: อันติปี้มาอู้น้องบิ๊กวันนี้นะก็อย่างที่เขาอู้กันไว้ละเนาะ
0: ครับ
1: อันปี้นี่ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือนน่ะ
0: ป
1: ี้ตัวคนเดียวผัวปี้ตายไป 3-4 ปีทรัพย์สินเงินทองปี้เต็มจองห้องหอกิจการปี้ก็มีหลายอย่างปี้หันน้องบิ๊กเนี่ยหุ่นกำยำล่ำบึกแข็งแรงน่าจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของปี่ได้อันว่าแต่ว่าดีนะอันอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับปี่เนี่ยตัวจะเอาเงินเท่าใด
2: โหปี่อู้อย่างอี้ดูถูกผมรู้เนี่ยลูกผู้ชายอกสามซอกอย่างผมเนี่ยไม่ซักไม่สีหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้อันผมขอ 250,000 ขาดตัว
1: นึกว่าบ่เอาอี
2: เอากะ
3: โอเคตกลงไปอยู่ด้วยกันเลย

0: กเอ้ยมานอนได้ละอ้ายเดิกมาแล้วนะเก่าหลังพี่กำ
1: พี่ผมมาสบายครับ
2: ฮะมาสบายทำไมตายตายตายไอ้บิ๊กอดมาได้ละเนาะนี่อีล้ำเหลืออุตส่าห์องทุนซื้อมาตึง200,000มาอยู่ด้วยกันได้3 เดือนไปมาสบายตลอดไปเนี่ยกันไปเนี่ยงานไปเนี่ยอย่างสักอย่างกำเดียวก็ไม่กำเดียวก็ให้กำเดียวก็มาสบาย
1: ก็ผมมาสบายอะพี
2: ่ยังไอ้บิ๊กเลิกกันเหี้ยอย่างอีล้ำเหลืออารมณ์บัดดี

0: บิ๊ก
1: ครับพี
0: ่โอ้ไอ้ยังให้มันแข็งๆหน่อยก่ะตัวเก่าไปพอใจนะ
1: ก็ผมไม่สบายอ่ะพี
0: ่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใต้การตึงบัดหลอดแน่อยู่มาตั้ง7เดือนป่ายบัดเนี้ยการบัดเนี้ยงานบ่เอาอย่างซักยังตื่นเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเหวแทบแยบตาเลิกโกเมื่อใดก็บาดสบายเมื่อใดก็บาดสบายไปโคนผ้าโคนครัวออกบ้านพี่ไปเหียจะไปไหนก็ไปไป
2: โหพี่อุ่นอีพี่อู้ก็ถูกนะ
0: บาดโทรแกไหน
2: ก็ตอนที่พี่เขาได้ผมอ่ะพี่จ้างผมมา 250,000 ก่อนหรอก
0: ก็แม่นตอนนั้นตัวแข็งแรงล่ำบึกใครจะไปฮู้ว่าเป็ดยังเอ้พี่ยกคือตัวเหีย 250,000 น่ะบาดเอาคืนซักบาดไปเหียไปเหีย
2: บาดได้ถ้าพี่จะฮื้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแถม 250,000
0: อกข้าจะแตกเสียหูไปเสียหูเงาตอนมาก็250,000ตอนไปจะเอาแหม250,000เอาเอาแสดงนี่ขจายไปขจายไปไว้ๆ
1: ขอบคุณครับพี่ก็ผมบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย
0: จะไปไหมไป

0: ้ไหว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนานะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนน
1: อเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุด371เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอะ
0: บัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชัก 2% นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชิปคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบ่เจือก็ตามใจลุงโจมเถอะเนอะ

0: ันเข้าแหลงแล้วกะ
1: เออโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังกะขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆเนี่ยไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้า

0: ตุลุงครับไหว้ฉาเนอะตุลุงผมจอมไหว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เออเสียงไผ่มาห้องเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมโจมกันน่ะเออมีอย่างกะห
0: ืมขอตุลุงจ่วยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลองข้าวผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูบๆฮะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำหรือของอย่างอี้เจื้อแต้บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต้เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต้นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลือไปเลื่องฮะน่ะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวั่นใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดๆเออม่วนแท้เนาะ

0: วยน้อยกินข้าวพอหน้าเปิ้นพองกะลาบอยู่ได้อยู่น้อยอ่ะคุยลาบอย่างรถต่างเฟืองอ่ะ
1: ป้อจะไปว่าอย่างอั้นกะคนอยากกินข้าวลูก
0: ป้อกินนักเงานัก
1: กินนักเนี่ยมัดนักนะป้อ
0: นอมันนอนอมันนอบุจจะ

0: พ่อหลวงบัดเดี๋ยวนี้ข้าถึงมายอมเด้อหัวอีน้อยนี่มันกอดอีล่าอีล่านี่มันเป็นน้องเมียมัน
1: โอ้ไอ้จีไปกอดน้องเมียยัง
2: เฮาถึงกอดไปเลยพ่อหลวงเฮาอยากกินข้าว
0: พ่อหลวงต้องจัดการเด้อยับมันไปใส่คอกเลยมันจะได้หูสึก
1: ลุงสิงการจับการยับนี่มันยับกันไปได้มันบ่ใจไผที่ไหนลูกหน้าก็ปะหูดังอันหนึ่งก็พ่อเมียอันหนึ่งก็ลูกเขยแล้วไปหายไปเหียไอ้จีซำนี่จะไปยะอย่างอันอายหือเปิ้นมันบ่ดีไปปากันปิกเด้อไปพ่อหลวงอยากกินข้าว
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา